0: same ma pi de kha ma le lo alou lou ko twa khwin pyu le so lo chano twa le ne ta a phit da bo wan sa le wan sa pi lo mita so twa a sin pi me so le lan chang le chano twa ya da bo tharo twa a sin pi de lo ta thami le chang tet da a sin pi de lo da ma tharo ka lo khwe pi ni ya da lo taip pi lo
1: แล้วยาวอะไรเนี่ยป่ะอสินปีว่าเราหรือว่าพี่น้องมาช่วยคลีนิซาซิชินะฮาลีเวชัดเองมาบอกเลยความท้าทายก็คือเนื่องจากในพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้ถูกตัดงบประมาณจากต่างประเทศนะครับสำหรับองค์กรที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ลี้ภัยเนี่ยได้รับผลกระทบเห็นความสนใจของผู้ลี้ภัยนะครับสนใจที่จะออกไปทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็เพื่อที่จะมีรายได้มาดูแลครอบครัว
2: ตัวเราแบบมีตาดูตัวคือจังซีนี่สิทุกสิ่งเลยสุดว่าอะไรก็ใช้สารเสพติดด้วยแบบที่เราไม่ยินดีเช่นเสียบอายาบลูเบอร์มันดีปะกันล่ะสุดว่าเลยบลูที่ตาที่เล็ก